0: ามปุนตะปว
1: สัมปุนลุยขังพิโคลi derakani dewone ngelarang tapo brato yoga samadhi
0: gaha